怕跌中国什么盘格怕跌俄罗斯怕跌印度中有海干三怕跌搞棒干และอามาขามสืบพากันอยู่ไม่เดี๋ยวกวยฟังเขาในข่าวสารใหม่เข้มทีเวลาที่บ้านเมืองหันเดินหกรอเปียดคำสี่จิมเพียนผู้เป็นจงกงจงยางจงสุจีขึ้นเป็นสุสีพัดเกียรติอยู่ดีจินฉิวสังยิมปิงกวนตีพิงย่านหันพร้อมกับจินสันอันผู้เป็นลาวตงตั้งจงสุจีขึ้นเป็นกู้วัวยันจังในพระเดชสาวเซียนยกความโซอุบลาดสี่จิมเพียนติดต่อเซียนตาพระเดชจงโกและพระเดชสาวเซียนที่ออกการขอมหันสีจองหนึ่งเหตุขัดแข้งไปถันเนื้อขึ้นสู่ลุงฮากันไฟไปราชการเจอใจกันสองเหตุขัดแข้งตาไม้เหตุการณ์ตาดีหือภัยเมืองยกสูงหนามจางก่อป้องกันเหตุสางสามเหตุขัดแข้งเพนังจองการหักเปียงเฟียงใส่กันภัยเมืองขึ้นสู่ลุงฮากันสี่เหตุขัดแข้งตั้งตองเลี้ยงเปียงเสมอเธอขึงก่อป้องกันหลายเจอหลายอย่างจิงเฉินอันออกปากว่ายินดีกับซีจิ้นผิงซงซูจีทงจืออยู่ในโจสขาดใหม่ที่ต่อเซียนตาพระเดชเซาเซียนในจงโกในปุ่งนั่งเงี้ยที่ออกความหันใหญ่นักห้องการจุดดีในพระเดชเซาเซียนจักพร้อมกับพระเดชจงโกทงจือออกแห้งคือได้ตกดีปินดีก็ขาดตัวติดได้มากก็เซียนตาพระเดชเซาเซียนในจงโกต้องปิ้นกว่างปิ้งยาดินนักพระเดชนั้นผู้เดียวเขาสร้างได้คู่พร้อมน้องเซลซื่อความสั่งต่างหลายเนื้อโลกเนื้อกาดเนื้อลีนางหยาในปี2826โดอันปิ้นจองกันติดนักพร้อมไปอากาศขายของโคพระเดชทรงโกและนางหยาปังถนซิบนั้นจากอยู่เดินหกโลออกชีวิตคำถึง13คำอยู่แห่งเมืองเสียยกพำพอถึงมาโดนประเดมฮีห้องชินเนหอย60ดีเป่าการซื้อเสียงขับพำการก้อหมายว่าเจียงการส่งของโคที่หลายนางซื้อไปตีนานเซนในปี2826โดหอดถึง18โกดอันตาสดายฮอดถึงพอยหาชิบหากโกแยนไปในหันยีกูได้ในปีจ่ายเงิน3พอย33เหรียญ7โจผู้ยางเขาสานลูกในคนมีค่ายกวนได้คู่ไปอ้อนสีเดินในปีนี้ยินานติดต่อพระเดชลาวสู่ของโคเข้ามาและขายของโคออกไปฮอดถึงพอยไปสีโกแยนเท่าไหร่มาพอยปุนได้49ปุนไป7จานใดการมดเงินพระเดชจงโกและพระเดชลาวการขายของโคต่อกันพอยปุนได้37ปุนไปหาก็ปินเซนพระเดชเฮาเหตุการณ์การค้าของโคตอพระเดชลาวใหญ่เลิศเปิ้นนั้นอีชีสือออกแห้งสั่งเตียงปามนำไซสลาดน้ำงามปี2000ปลายสหัตโตนำดีโคมอยู่เด็กกินธรรมจาตต่างสือได้มันเว้นปิดเปลี่ยนทีมาเมื่อโดนจองการบ้านเมืองไต้หวันในบกลงเหตุการณ์เปลี่ยนลายเองกันตียินนานในปี2000ปลายสหกโตได้มีมบตาตึกกับปิ้นเพนังวัฒนธรรมการแปลงลากับลึบสืบมาแข็งแข็งแข็งบันเมืองไต้หวันและบกลงคอยไล่ต่อกันจนอยู่วัฒนธรรมลาและการปลูกสั่งลาได้ปลูกเนื่องไปที่สุดมาทางเวินชินผู้ปิ้นปล่อยมีหน้าปลูกสั่งลาอีโขไคชนกว้างการชนมินเซียวจู่มุงหุ่นเฉินในเมืองไห่เสียนเอาแต่ความเสียสร้างแปลงลาดีละเปิ้นนั้นเมื่อโดนอโนชวนยิมพันสันในล่างพิงเสียนอีหนูเจียงเซาออกแห้งปุ่งเนื่องการปุ่งกากโจป้าหือจมร้ายอีแคมตาเซาไถการลูกเฮนเข้าแจ็ดนำฮูเข้าขึ้นห้องเฮนลงในปี2000ปลาย26โตตึกเขาเฮ็ดอยู่ห้องการกุงอานต่างพัดเดชเหตุการณ์ควนาตาตีจองการพิดาปัญญาอยู่ในวังโดเพียวกำซุกำพังออกแห้งหักซาการลูกเฮนเข้าแจ็ดนำฮูเข้าขึ้นห้องเฮนลงมันเว้นสวัสดีที่ต่อจองการปุ่งเนื่องเซียนตาพระเดชทรงโกพระเดชโรสือพระเดชหยินจูลินเจียนผู้เป็นผู้ปากกำในห้องการไหวเจ้าปู่เดินหกรอเปียดคำออกปากว่าพระเดชทรงโกพระเดชโรสือและพระเดชหยินจูนี่เป็นพระเดชว่าทุ่งปุ่งเนื่องนั้นพระเดชทรงโกสมัครพร้อมกับพระเดชโรสือและพระเดชหยินจูจนอยู่สามพระเดชก่อป้องกันขัดแข้งสืบพากันอยู่วันเปียดคำที่ไก่กิมเกาะดอนเมียนลันเล่าพระเดชฟิลิปปินส์ปอเกิดจองการแผ่นดินไว้ขำรับเจ็ดจีไปเปียดพอถึงเมื่อโดนพระเดชป้าเหือกุนไตเสียสามสิบหากุนได้เจ็บสางหอย44กุนและจัตุตาลงพระเดชทรงโกตั้งอยู่ตีตาโอออกปากว่าพอถึงเมื่อโดนบ่มีพยาสะดอนพระเดชทรงโกไตเสียและเจ็บสางอันสกันเพียงนี้เป็นข่าวสารใหม่เป็นลองคำผีเสียงปองนี้เป็นข่าวสารใหม่ก็ถึงตีนี้

0: ทำเห็นเขาหูความกึดไหมภาษาปันถนังฮักเดียงกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเขาเมื่อไปหนาวันในทำเห็นความกึดสีจิงพิงสีจิงพิงจงสุจีปี2017ตัวเดิน10หล่อ11คำอยู่ดีพร้อมลงแต่เปี้ยวตังพัดเตียดปังถน19จงโกกลุ่มสร้างตังหันจีออกที่ไหนกระเทตามกองป้องภาษาแห่งตั้งไปพบสอดเขาเลิกกันสั่งซ้อนภาษาปันถนังกันสำเลินต่างมันความหูภาษาจงขวาปิ้นซุ้มฝ่ายเดียวกันเทียมเคียงแห่งจุภาษาไขไลเขาฮาก่อป้องกับกันมาตุนอยู่จุภาษาเหมือนหน่วยก้องเกียงอันอีแทบกับกันปันถนังคือบ้านหนังกันปุงเนื่องไดเฮิงปึงใส่ไปหนังกันที่ไหนกระเทตามนั่งซื้อฟังเซินตึกปืนฝ่ายไปกันเฮ็ดศาสนาแห่งตั้งพบสอดคัดเคียงหุ้นไปศาสนาในพระเตียเท่าตามทรงกูเสียงคักหมันนำปลาหือศาสนาและกะลาบาดเมืองสือหวยสู้หีได้เตียงใจปุ่งเนื่องไป
1: กำใหม่ก็แก๊กกำโลเฮข้าวดิ่งมวนก้องโปจีฟังล่าสามาโวหันภาษาจงขวาคอยฟังกำคับกำสวน
2: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังทั้งหลายผู้ขาปิ้นตั้นหำเขาเสียงขับเสียงสัวบอกนี่ผู้ขาแล้วกำคับอันมนวันที่ฟังนั้นเพียวหือดังไรฟังประเดี๋ยวนี้ก้อยฟังกำคับนั่งอยู่หิมน้องไหลกะกวงถาน้องนั่งเสียงหล่ามาฮะในกำคับคับว่าคืนนี้ใจนั่งอยู่หิมน้องนั่งผัวต้องเล่าไซเฮออยู่เมืองฝ่าตัวใจปีใจติดน้องเสียงหล่าไหลกะกวงถาม้วงอยู่กุนเดียวเลี้ยววันนี้เช้าสร้างขึ้นเป่าหันมาโตใจปีไหลกะกวงถาน้องเสียงหล่ามาฮา

0: องปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองจีนนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
1: อ้องปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองจีนนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
0: ใครดีผีหมอกพ่อข่าวกู้เสียงเมียว
1: ใครดีผีหมอกพ่อข่าวกู้เสียงเมียว
2: ปีร้องเขาตั้งไหนอยู่ได้อยู่ซะอยู่ละอาหิงต้านใครเข้ามาพอกไปเขาตีต้านใครตั้งไหนนั้นที่ดักปีชี้จินพินทั้งจินเจินเอินค่อยหันกุมท่านกันเมื่อสวยยิ่งไปสว่าปีตั้งเซินโปปิ้งกันมาหิงก้นดีโกออกก้าค่อยตีสามปากสามสิบสามเยนไปเจ็ดโจวันทั้งสี่เลินเดินเมืองยินนานก้าขายเครื่องของตรงเมืองเขาตั้งหลงชี้โฉปนเตอปากก็เกลียนปิ้งหยี่ซีเหตุที่ฝ่ายการอ้อนสุดแสนเสาหิวจำหางดีมีไหม

ในข่าวฝงหางในตอนในหมาดวงคิกฝืดิ่งกันเลี้ยงอันเต่าชาอีนานใส่ชีชาว่างเจนป่าใส่เมื่อสอยยิงไปโชคปีในในอองเมียงขวดเช้าเฮาอินผ่านเจนเดินลั่นพินเชียนเอาฝ่ายกันผ่านสร้างเหตุคนตาขนตังในมาเดียสู่ฝ่ายกันอุกจ่าพวกซ่อมมักกัดไตดมกองอันจีกวนตังเติงเตือกาปองกาเช็ดชาสวดสวนดวงอยู่แล้วจักเดี๋ยววังโดดีนาตั้นปิดตั้นเปียดจับจ้าโซ่ฝ่ายกันเขาไล่เก่าเขาไล่ดมฝ่ายเจ้าปู่ปยาหลีฝ่ายตั้งจงโก้เข้าตั้งเติงอโลซือตั้งหินตู่สองฝ่ายพมกันเต้าโถสามเติงพมหิดห้องปองโตกันกามากันกลมปองกันนันย้ำได้จับถามเข้าชันลังบ่เจอไรอยู่ขิงอ้ำตีท่านเมื่อเดินหกได้เปียดหวันจงโก้จงยางจงซูจีจูซี่เหลือตั้งขาเฮาชิจินพินหลู่พิงยันจินเสียวซานยินปินกวนตั้งเช่าเฉียนเล่าตงตังจงซูจีกู้เวียนจางจินเจินเอินควายหันกุมตันกันชิจินพินโตได้คักปีหลงเกี่ยวจับตั้งจงโก้ตั้งเช่าเฉียนในเที่ยวไล่อาถังมาสี่เปิงเดิงจังขามเอาลองก้นโหกับมากันเหตุเป็นนองอ่อนป้าจับเทียนเนียนหนาเงาเงินอยู่ฝ่ายบังโบจุมัดกันสองจังขามเอาฝ่ายกันมีลองดีโตก้นเบิงในเหตุเป็นตาเหงิยกสูงรองห้องบิดห้องพ้องโตกันใน 3. จังขำเอาลองซ่อนเซิร์ฟเอดีกะมากันเหตุเป็นหมาหยังเฮออาเมียก้นเบิงหู้ป่องกันกะมากัน 4. จังขำเอาลองพิงเพียงซื้อมันเหตุเป็นลองคนส่วนสร้างพร้อมลองเย็นเติกห้องบิดห้องพ้องโตกันในจินเจินเอินเปียหลีเกียนยินโจมชิจินพินจงซูจีทงจือโตเล่กับย้ำเหม่อคักบิดลองกิ้วจับถึงเช่าเฉียนตั้งส่งโก้เที่ยวไล่อาถังหลักหลามาไลว่องการเนื้อตั้งเช่าเฉียนกูหลังตีโฮมตั้งทงจือหรือตั้งส่งโก้ลูกกูปากกูล่ากาปองจอมดีดีตูตีตั้งบอลตั้งเหมือนกันเอาลองคักปีลองกิ้วจับถึงเช่าเฉียนตั้งส่งโก้ไลเหตุเป็นฝ่ายการเย็นเติกหลังโหดีสีเปินอยู่เหลือตั้งกาลักล่องสีเปินนั้นผู้หมายเข้าไล่หูถึงปีน้องกาไข่ปองจอมเนื้อข่อยหลงเปียไข่ขึ้นของกุ่นโขทั้งส่งโก้ถึงกาป้าสันกุญยาเจ้าลำชิบพัดไลหุยหลงซื้อเครื่องขวางเนื้อปนตีป่ากาสาป่าจานกุญยาโจเบอร์สวยยิงไปโชคปีเอกรองกับเสิร์ฟต้านใครเครื่องขวางกุนโคตกกันในตีอ่วงเบอร์เลิศหกได้11วันถึง13วันอยู่คนมินยกเหตุตัวถึงย้ำจังไทยผมมีอ้องการผ่านสร้างอ้องปองการปากหกสไปเฮินม้าหมายซื้อเป่ามินช้อมหลังเหลือหลายหัวปลายหมายไว้ฝ่ายการโตต่างกุนโคไข่ตีเนื้อยินังเซนเบอร์สวยยิงไปโชคปีทั้งหลงคึดถึงชิเปียดคุกตีก็บักบนหังฝ่ายการโตต่างกุนโคไกวตีทั้งหลงจำได้สองเงินปากห้าชิบ้าคุกตีสามิงชิบักบนเย็นนักเลยโปเปียงกันมานักดีปีดีโกออกก้าไกวตีสามบักสามสิบสามเย็นประจิตโจผัวหมายข่าวลูกคนมิ่งขายก่อนในหูปีไรอ่อนทั้งสี่เดือนบังยินนานค้าขายเครื่องของกุนโคตัวเบิ้งเหนาทั้งหลงจี้โสขึ้นถึงปากไปสี่คุกตีเย็นนำเตอมาแล้วรีบปักเลย49ใบจิตจานโจ้ตั้งจงโก้ตั้งเบิ้งเหนาก้าไข่เครื่องของกุนโคตกกันในแล้วรีบปักเลย37ใบ5ปีเนื้อตึงเหาเนื้อเซินตั้งเบิ้งเหนาก้าไข่เครื่องของกุนโคแต่แม้งสิบเป็นนั้นเขาหลายปีไล่มาวิ่งหยีซีโฮมเลี้ยวยกเหตุย้อมปล่อยล้มเอ๋ยังขอทานย้อมปล่อยลำพังลำห่อยเตอปกซ่อมต้นไม้ต้นดอกฝ่ายกันอกจ่าลำเตอมาโฮมกันกับปองกันลูกกบากโกล่าเต่าโทติสร้างวิ่งหยีชีทางที่เชี่ยวชาญนั้นเบอร์สวยยิงไปเสาอาปีอ้องอยู่ตันเสาตั้งวิ่งในดิมเวินดีตอนมาอ้องอยู่ตันเสาอาเมียทุกบ้านนั้นลูกเบอร์สวยยิงไปเสาเอ็ดปีนักดีปักไปเก้าสิบเอ็ดไว้เปียดสี่ยกสูงถึงเบอร์สวยยิงไปเสาอาปีนักดีปักไปเก้าสิบสามไปต่องเก้าข้าวงในลองคิกดิ่งกันเลี้ยงงานเต่าชาอีนานใส่ชีชาว่างเจินป่าใส่เบอร์สอยยิงไปเช้าหกปีในได้อ่องเมียงขวดช้าเฮาลองคิดกันในปีนว่ากาซ้อนผีนิกไดวีจ่าฝือเร่งตึงส่งขวาไหลจับเที่ยงสองผ้าสองฝ่ายผมเดียวคักปีไอ้ดีกลมปองกันเนียโซฝ่ายกันคักปีนิกไดวีจ่าฝือเร่งฝ่ายกันผ่านสร้างฝือเร่งตั้งเปียงอยากโคจีฝือเร่งในกันหลังเลิกออกเลี้ยงอ่านชาว่างเฉียงมาโก้เหลิงเถอเป้จินเฉียงสองโกจินเฉียงสิบสามโกยินเฉียงปากเก้าสิบโกตั้งเดียนตู่จนจะเจียงเสาโกขนส่วนฝืดิ่งทางเว่นชินอันม้าตีมั่นกวางกลางชนมีเฉาจูเนื้อขื่อคายชนเนื้อเมืองขนเจินตีเนื้อเมืองไห้เสียนใน
จำเลขหลัก

0: Yunnan Sensh Boy Sunna Kung Sprada Jumpo Gatin Sensh Boy Nagai
1: Yunnan Sensh Boy Sunna Kung Sprada Jumpo Gatin Sensh Boy Nagai
2: Nang Jim Yuan Ankim Yum Tang Nagai Dalang Ashikan Squidian Nang Naluna Shikan Go
3: ชกำนังไงครอบชวมชันนี้เดลังนาชกาจุมดุงนี้ก็ซีจินพิงกินจันอันเทครึมชกาจะพองกลัวชกามงดันดิงนาชวาวลีมุกันตามและเป็นจังและถ้าพงจงซัมเบอร์สันในลำเทเซียงนาเดียงไอชกาสปรายลำเพออาจจะอวะจะบักครัดว่าชกามงดันไม่กำกิมไข่ตับจุนในมีว่ามงก็รู้ชามงอินเดียมงมงดันมุสุมปมพมูทุชมาครัดว่านาลำทั้งลุทั้งไล่กับไม่งาไอชกา สกัดที่ดังวันในพังสีจินพินามจนกาเทมความเงินไปบางด้านน่ะอยากรู้เดี๋ยวสกัดจอมแต่พังว่ากันแต่ชาหน้าเดียนสตาร์กรูปร่วมสยัตถามีว่ามงสุพองปาดีกันโจตุงคุ้มมุมตู่มงดันติ้งยังอุบสีจินพิงก็พินรังกินเสียวชันมันนำเต่าทั้งนูท่าตึงตรงกอเรียมงเหล่าตรงปาดีตุงคุ้มมุมตู่มงอามุกุนรับโดสลังกินจนอันเทครึมสกัดจะพองกลงไงสีจินพิงก็มีว่ามงตึงตรงกอเรียมง เขารำเทเสียงนามิดลูลามลีมตุนสโปรไอละไงไว้อ่อนหนึ่งโบมตุนมาไขสจันนามุงมาซาสตะกำช้าไม่ปวดชงังตวนละคองมุงมาชางุยเปียวสุดสู้ว่าสงุนนาเพอปันดงสเตนนาปองพ่อมดังสรสโซ

0: กุนตุมคุณง่ายจวนมีครมกุนน้อยมุจมลำละมอนนันทะเราจอมสกุล
1: ดนี้มีชิจินพินากาโดมีชินลาตงคงมอมดูชิจินพินคิงละคงเยคุณง่ายนิงสุดามาจากคุณสงิยาเทคุณมาจายาลับรันกันโจอามิโอมอปงลีจะพองทาโคจวนไออาเคียงมงกาโกมาดุนสบรอไอปาดีคุ้มซุบไว้อ่อนลำกลัวสิจ่าจะคุ้มซุบลำก่อประนันปาดีอาอเมียวมูปงนี้อากระทมมงมซาอามาคำลำเรียอาจังสกูปาดีรับโดนี้มิดมซาลำมลีเชื่อสิจ่าลากำช้ำลำมลีสกรีนครัดว่ามกบลำลูกข้องกลัวดูมงมซาผกาโตดันลำมงมซาไทเจลำมงมซาขันกลัวสุดลำตึงยังเชื่อสโตครัดว่าปาดีเทียมงดานาละเบาโมลีดอาจอมจิงดอนนามุดงมุดูมราลีดกังกะคำกุนครัดว่าปาดีอาไวออนลามอเมียวมูปงดีเครนคูกลอครัดวันนาปาดีรับดอกุมพลไวออนสุยานีตรากโกขันนากอนคังกินชมมจันมันลำดับนี้ไวพรันกลออเมียวมูปงดีมูกอนดับนี้มุดูมราลีดขันสุดบมุดับสกูนี้จอมกลอพองชิงราเราคันล้มไอประหนึ่งนานปาดีอาอเมียวมูปงลีครั้งมันนานโกโพครัดว่ารู้จังอเมียวมูปงลีมูดับโกมเดียนมูเทอเมียวมูปงลีทำจังกุนกลอสจัดจัดรู้จังนาอเมียวมูอายุมูลูไอคูใจกินลูนาอามาคำครัดว่าประหนึ่งนานการบูกจามาซาชดังสกรินครัดว่าปาติอากุมพลแพร่แพร่ลำแพมินมาซามานามกามินกันนานจนโจเจกึงค่ะทับกันราอาสันชาเจลาจงขวามิวรมิมสาชงังชกังมิมสาตาดุดโมมนามกามิจจะอมิวบัวสังสกุนีเพะโซรามคุชงนีเตียงมันไอมิดรองไออมิวชานากันบูมชาพงมีสปันชลครัดว่าอาจังสกุนาเรื่องคังอโคอาคังเพะมิติงเจสันมูลิดคำกุยไอกันบัวตาโกมนัดตอนชงุนนาลูกงละมาคุมจบไอยิ่งอำชาคันมูกลงไอกันบูนีแพ้เราโยมทะเราจังลูกคูเราเมกอบมกันนาพาจิเรากงจะไอมชานีแพ้เวลานาโยมทะสปันสลัดมูกลอนนาโลอามิวชากันบูสดลังนามังมาซาลามงังเกรนมูลีคำกุยไอทับกจาไอโลอามิวชากันบูนีแพ้กำช้ำมูลีกบานีกุนไพชงุนนาอเมียวมูชามยันรู้จังมงสาคังกุมเดียนมูกลอสจัดจัดรู้จังบนพังขึงไรชงังชกังครัดว่าปาดีอาอเมียวกุมมงสาเทอเมียวได้รับตัวดันลำนี้รู้จังนี้เจอเมียวมูปงลีรู้จังท่ามกรากลัวไอมชางง่ายลำอามาคำราไองาไ
2: อ云南新时代สมรคุชปราดับจงพอกาคูมุขมวยสปอยงากาไอ
3: In nan xian shi boy sum la kong shi brada zheng po ga ku mo kuan mo ngui shi boy na ga ai
4: shi ga ma dat nga ai khop shuam sha ni mo kuan mo ngui shi boy a dian bai du ra ai ndai lang na mo kuan mo ngui shi boy a dian tha zheng po bu ga tha shuam sha ni na ra shi rong ai sum zo sum ra mo kuan ni bang dan na ga aiยาช่องนันเอยุ่งเฉียโยมใจเทียยุ่งเฉดังมรันละเรื่องจอมคนเอน่าซึมแซมิมันงูเอ็มคนช่องจอมตัดกา

ิกามตัดงาไอคบชวามชานียะมตุนนาไปหน้าลูนามคอนก็มจิมตาไอโซรามิงูแอมคอนเยมคอนเดก็มตุมมงวยตุมชิปโยมชายุงวยชิตังไพตังก็นาคอนชิปโยตันแอมคอนเย

0: ิกามาตัดงาครอบชัวมชานีได้ลังนามคอนมุงวยนีได้ก็เนาะช่วยดันมาเสได้ลังนามคอนมุงวยนีก็พันตองคอนชงก็นาจะจังช่วยดันไอเจยานาลังไปครุมกะ
1: ยินาชูสุโมจ้าเต
2: อะมึงเนี่ยลิสุโมจ้ามาจิงอ่ะ
1: เวสุโ
2: มฮิสุโม
3: 你是六万七百步，俺这是画画的铁路。俺们年都是装啊，铁里头都是装满挂一千万明年铁岭啊。三位常委会员，我原本当了文字的裤子师，习近平做书记，俺个妇女妈咪装下妈咪，我妈大妈一直收到个娃。原来年一五，历次年十多次。

0: 风开心爬山云南不料不要没干带皮心放好干中内容发电为了高山美
1: 风开心爬山云南不料不要没干带皮心放好干中内容发电为了高山美
2: ผู้ฟังต่างหลายเขาในข่าวสั้นใหม่ปองนี้ที่เพียกมีสวัยสวัยหวยเมกวางห้องพอมโจคำใจทำเหียนใจความสีจิ้นเพลินจงสูจีปากกำขอนักการจีเนใหญ่นักอินานห่างคาดปีเยาวมา42จองสอนอกกำลังไปลงเมืองไขการตกเต้นปีเนไปอ้อนหาเดินตั้งเส้นการกาขายของมีต่างหลายลงปั่นกดเย็นไต่ห้องเจ้าถันไต่และถันเนอพร้อมกันออกแห้งโซป้าเหือวาดทุลักขินไต่ปุ่งนั่งอีกทำไรมาลำพินเสียนการปลูกของสางรอดใส่ปากไม้ปีนี้นำสางลงปุ่นหกกดเย็นวันสารสือการปลูกของสางย่ำปีต่อ12,000มู่ข่าวฮอตเวลาย่ำคัดไปอ้อนหาเดินพระเทียดเฮาสื่อของโคขอมาและค่ายของโคออกไปทำไรมาหอยปุ่นได้เสียผ่าปุ่นปลายสามไว้เจ้าปู่สำเนียงวันนักเบาโนยัดพระเจ้าหยิบ

0: 0และฟิลิปปินส์ถามรับอนาตาดีอเมสสมมติพระเดชสงโกนันบ่ได้กวยฟังขณะข่าวสารใหม่แคมถีเดินฮอกรอเก่าคำสวัยชาวไว้ข่อยเมกว่าห้องพร้อมโจขยำใช้ความสืบพันเพียนใจความสีจิ้มพินทรงสูจีปากกล้ามใหญ่นักการจีเนียใหญ่นักที่ออกความหันในเส้นเฮาเคลียร์ตามไปซ่อนสืบพันเพียนการขำคอติงเสียเชียงทงเสืออยู่ดียินนานเสียคำตั้งปากกล้ามนันคำตั้งการกักยาฝีนยาปางการฟานแพ้ไข่ลูกเอ็ดฟงเหี้ยวางเฮียนผู้เปลี่ยนสวัยสูจีเป็นเก่าสืบพันโจเมื่อโดนไต่ตามีนันเส้นและมีเสียงฟูโนยัดเซนฝ่าจ้างไกเกอร์ฮวยฟงเป็นห่งการ12ตีก่อป้องกำเพียงฝากล้องปีนหยาอีนานเซนจุนยูไปลงเมืองขยการตกขึ้นเวียดซ่อมตามโครงการตกขึ้นปิดเปลี่ยนโครงการกาขายกำมุนยานออกการเหตุสั่งใหม่ฟงนี้ห่างคัดกล้องปีนหยาออกมา42จองจุนยูเหือไปลงเมืองฮัดตกขึ้นจางตกขึ้นสมัครตกขึ้นตกขึ้นได้ตีผู้อย่างเขาซันเดินหอกหลอกเปียดคำได้คู่ปีนี้ดันหนึ่งถึงดันหาไต่ตามยีนานเซ็งกงกงจือเย็นเจ้าหยิบพินไทยป้องมีมบการกาขายของโคต่อกันหอดถึง 3,400 หอยชิบหาจองการโน่นกาขายหอดถึงปั่นกว่าเย็นไปคนมีไข้กวนหอมสอนไปอ้อนสีเดินในปีนี้ซบตั้งกาตีไปขอบเดียนในยีนานเซ็งซื้อมักสมลูกว้านเขามาจีกาเงินหอดถึง7ชิบหากว่าเย็นไปทำลายแล้วปีกายเวลายามเดียวกันหอยปุ่นได้97ปุ่นปลายเก่าโครงการของโคจีกาเงินอยู่ต่างพัดเตี๊ยปิ้นที่3พัมไปอากาศคายของโคนำโปขวยปังถนชิปจะไก่ห้องพัมเมื่อโดนไปได้มีหงชิ้นเอ367ปีเข่าพัมไปยาโคโซนาจางอย่างไหมเข่าทรงสามปีนี่มาท่านไต่และท่านเนื้อตีไต่ของเจ้าก็ป้องกันออกแห้งตัวอยู่เหือว่าทุลอกหินในปุ่งนั่งไปกันก็ว่าเจียงหอดถึงปี2000ปลายสหัสตัวหางปีไต่ของเจ้ามีเก่ากันเหตุการณ์กาขาย22,000ตีไปว่าทุลอกหินหอดถึง400กว่ายันไปข่าวสองสามปีมาลำพินเสียนตีหลีจังสือปูของสั่งรอใส่ปากใหม่หาหือตุ่มร้ายอีกแถมตาเสาไหลปีกายลำพินเสียนปูของสั่งรอใส่ปากใหม่นำสั่งการเงินนายปีลงปนหกกดเยนโซป้าพอให้มีหน้าสองปันเหินไปปีได้อีกแถมตาเสาไหลหมื่นสองปันเยนนับตามคอยความทรงสุวรรณสามเพียวข่าวสารไปอ้อนหาเดินในปี2000ปลาย26โตพระเดชเฮาซื้อของโคขับมาและขายของโคออกไปกันว่าเงินหอดถึง 20,000 กดเยนเงินไว้ไทยเมิงทำลายแล้วปีกายเวลายามเดียวกันหอยปุ่นได้15ปุ่นปลาย3เปออยู่อ้อนเพอลูกเฮนหลงปดเฮนพักไปห้องเฮนนั้นจูปลาหือลูกเฮนหมูปดเฮนมีการเหตุเจ้าอยู่ปู่เหตุการณ์แจกไว้อยู่ดัน6ถึงดัน8เพียงนักเหตุการณ์ลูกเฮนหลงหมูปดเฮนในปี2000ปลาย26โตมีการเหตุเวลาหอยวันนั้นบานมักจุติสุฟูคามาเตอร์ผู้เป็นผู้ปักกำในห้องการโป๊กวานแพร่ขำรับพระเตชอาฟูขานวันเก่าคำออกปากว่าหมดไปแล้ว2เดือนครึ่งพระเตชอาฟูขานมีบาดเมืองหลายตีปอเกิดจองการนำทมนำน้องฟงปิ้นการแพร่ขำรับพอได้ป้าเหือกุ่นตายเสียหน่อยตึก3หอยไปกุ่นหนึ่งได้เจ็บสาง3หอยเปียสิบหักกุ่นอันสกัมเพียกนี้เป็นข่าวสารใหม่เป็นลองคำเผยเสียงปองนี้เพียข่าวสารใหม่ก็ถึงตีนี้
1: ทำเห็นเขาหูความกึดไหมหาซาปันถนังฮักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตังไหมพร้อมกันคือเขาเมื่อไปหนาวันในทำเห็นความกึดสีจิงพิงสีจิงพิงซ่งสุจีปี2017ตัวเดือน10หล่อ18คำอยู่ตีพร้อมลงไต่เปี้ยวตังพัดเตียดปังถุน19ซ่งโกกงช่างตังเขาปรึกษาการกึดป้องหันเจียออกที่ใดกระทิ้งฝั่งตาและพ่อที่เตียงเมฆจองการพิดาปัญญาจองการบาดทึกเฮงอาวุธามาโมเก่าจองการภาษาแตกเยจองการศาสนาเบาดีเทียมเพียงแห่งการสั่งสอนตามเสาสดีพระเตียดเทียมเพียงแห่งตั้งตังมวลกระตังไพเมืองตังพระเตียดมีความหูฝ่ายไปหักษาพระเตียดตามเสาสดีมาตุนอยู่ตังกะลาบันเมืองออกแห่งระวังหักษาพระเตียดตามเสาสดี
2: กำใหม่ก็แก๊กกำโลเฮข้าวดิ่งมวลก้องโปจีฟังล่าสามาโวหันภาษาจงขวาคอยฟังกำคับกำโซ
3: ่สวัสดีพี่น้องผู้ฟังต่างหลายผู้ขาปิ้นตันคำเขาเสียงคับเสียงโซ่บอกนี่ผู้ขาเดียวกำคับอันมวนวันที่ฟังนั้นเพียวหือดังหลายฝั่งประเดี๋ยวนี้คอยฟังกำคับเซาเมืองใหม่

0: 却在靠土地里，记得去来拉好靠土地里熬夜。
1: 云南亚语超级靠土地的，这里看来拉户靠土地的欧亚。
0: 你靠米靠欧罗纳，靠思下思。
2: 那宝巧吧，这里不靠思下思，哪里要要靠？哪个家都不要落欧好的开脚。社会茶委会扩大会议欧开了，看得这里的来 CTP 住宿机构马拉达为合作家为多靠游戏。ยินดีต้อนรับที่ค่าโอชินจะติดต่อและแลมมี่ยาพอโตเกลือโตเกลือที่จะก้าจีวิจิตรที่ฮาลาจีจะขออุสาหะปังงามวิอยากขอยินดีเสด็จมาวิชิมาคุจตาวิโมตากาพอดีดาวิโอฮีวาวาบักกา

ညီနာစဲတေဖိုလီခါဂျီရဲ့တကားထေတီလက်လီဟီယာဟဲတာဗီတယောခေါ်ခါဒေဂါဟဲဂါလီဂွဇတဟုတ်ဆိုရှေဖိုဗီအော်ဂါတကေယူဖိုလမ်မီယာဖိုတိုကလက်တီချာဗီဇွဇတီဒါလာဇခါပီစီစစ်စခေါ်ဖိုမီတီလက်တီဂါဗီဖိုခေါ်ဘာဘာဘဂါจะขออุศหะปังงามาเปียวยาวขอก็จะอบาพมมีอตากาพอดิดาวีโมตากาตอตอลุลุวีโลมาลาวิติฮาฟโลขอติชิงาฟืออนาเชคิกาวะจอปุจจะกุวีจาปาละฟิลิปปีจูโกวิลาชะจาเวลาวิทามาอีลาเปปุตาโอโฮโกติโลติไลจะละนานกัวฮาปากอนเซวิชาวิฮุยขอตาฮุยจิโอคายซึ่งคาเดสจิปิจูซูจิฮือโจจาวีโตโกโคโยฮีงาฮือวิติพิและติคาทูโตซึ่งคาเดสที่ชื่อเสียวโชยินาลาและตุนฉันทากูดาวีโตโคทาโยฮีฟีคาโตไอจิอานางูฟาวิกาคาชนซึ่งสุจิวานิฮุยโอคายฮุยขัวจิจักกูวีจูโกกุชาตาตาแพติฮาเลงาโคสวิทาโพฮาเลจูโกกุนหูจิชาเจอก็เชื่อขอสวิทาโดโนวีโอยาทาจาเลยินาเยตุโมมากาโลโจมายาแอฮือทาตาวีโอโลโยฮีจือกึมีเตวิกาโลโยฮีจือยาแอฮือทาตาทาฮะโกจาทาฮะเซฮุยจูยิทาฮะวีโดคาจือจอลาจือจิริจือยินาเซยาหือเจฟูอิชิเลเซฟาจาแกเกวีเตกโมมังเกติชินูติเกจาดาเลยินาซึมมียาพโตเกและตีจากไอซวีตีผีและโอเวอร์ยาโตพโตเกเกอค่าแต่ละจีตีจากเกดาละจีดอค่าตีจากชาละจีเยตุมอยู่เยกาซวีตีเกโอมาพ่อจอดาและจิเลวีตีผีโอชินจอดีโตกากาและมียาวีพโตเกและโตเกกาละจีโตเกแพละจีโตเกและโตเกกาจาละจีโตเกและตีดาละจีขอบาหินทากาสิเบียวโลจิขอติฮาปาแต่ละงาฮาปากาเบียวยาวก็ยินาเซกุกุจิเจ้ายิผีไทยทายเย่และตากาติดาวีติคาเชฮีโอฮาติชิงามังกาผู้ชกุติฮีและนิชิขอบาบาสฮีวาบากาคุณมีให้กว่าชอบพูดตาเบียวโลจิขออุสฮาปาโอมาลาวียินาเซอิสิวิลุลาวีอพุสชิงาวาบาติฮีวาบาเฮกาจิวสกุติฮาฟุกอกอชิสอานาโกฟุโลมาวุพุชฮาลากุโกจาเดมาโคกาชิเมคิกายินาเซเจ้าอยู่ชีชิเดซิลิยาและทูโตเวซิเดมาเวโกโคลิฮิวิออยาโคลิฮิยาฮุลิฮิเฮดาวีติยาออกาจิโอโคคาเดกาเฮดาจิติชิงามิลิเฮดาวีออยาเยและยาเอฮุทานิมาและทูคิกากาเตกาดาลาจิลิโอโคกุมิดาวีลิฮิกลิมาปาลิมาเกียโอยามาจอกุและติชิงามิลิเวเฮตาวีโอยาอยู่เยเวติมาแพโกติชิโพจูกอนายาปอลาฮุยโมเปมาเปโฮเวตาเตเกฮาลาโยสะฮอกวากอเนโฮจอกวาออคอลุอะโลติโปเสียชิเดมาเสชิสเลชิจาเสชาจิเสปีทวาคาเปเยกาอะโคลาโชจิเตคือกาบิลาตูเวอแมโตเกตอวีกาติกาติเกเสียฮาโคจิสุโจนี่เชื่อคนละเวทีหัวเจอโอกาสชาวกพูดเลยมียากาดีกาดีเกิดแต่ละดีจ้ามึงจ้าวิทักราคาการนั้นถ้ากามวินที่เล่นชิงอาขอทากาวิเตหัวเจอกาดีกาดีเกิดชินวากุเทจอดาพจากาวิกุโอฮาเลสวาบาสฮีวาบากา GDP พจากาวิออกอติฮาฟออกอขอชินอันก็ฝึกให้กาจากอาขอลาวิลีจ้าสหพิชีสุดสกอผู้จ่าผู้มือวิจิตรดีฮาระอันขอท้าหัวพิชิสุดสกอผู้มีดีเล่ผู้จ่ากาวิขอบาบาบากาให้กว่าจูสุวะเจ้าขอทุตตาเบียวล้นที่เล่นชิขอขอวุสหะปังงามาจูกโมโตลุบีตากาดีดาพุนชิวาขอฮีฮีฮาวาบาบาบากาชิวสกอดีฮาฟุขอดีชิงะอันนั้นเสือกล้มมาลิฮิยาลิฮิกโตละขโนกาติจากกาจาปิวีตาเหติดาปิติเลจอยู่ปุโดโชดาวีขอฮาปาตาละฮิฮาปาเปียวยาวคนฮิเลนชิโคขอตาโชฮิโลวีลิฮิปาฮือทากาติจากกาจาปิวีกาติเกตุจิเดียวขอ

0: 띠밍 그 리빌리 히그 까카가 자비위 오히포 파디도 초자예도 위까카 나하와 마케조 와저포토코마 발리치코 아바콘타쿠비 주코비 타이와버토포 오그 오피 조타비오 자발레 필리피 주코타 바달레 라샤으 오츠데비 제다비티비 치빌레 미그 코디다비 오카타 푸비요코 Zuko ve la sha ge ta cha ve la ga ve zuko po ma ti zhe la pe ko America zu ya sleep ko n tha li bo la tho to ve chi din tha America ve ma ya ji la ta bo pe bi shu chi le yo he apache gu di ja bo ta bo ji la ve tha va kho bi vi jo ji la po ga ko ve ji la ve bo ho po mo mi ho er mo zi ga se o bu xi bu ko ga ga อัฟฮาโกจาจาไฮกวาลีจิโตกมาปายูซุฟฮามาเตกอนทากุวีโกเฮวีออยาฮาปันมาพาลาวีอัฟฮามจิลาเลกลูฮาลูวินาพซิซิบาโชชิฮาลาติกานาโจชาโจปาโชชิฮาฮิจิงากาโกยันวีโคซิชาซเลโชเจทุจกาวิโยโตทุจิบาโปเกจาตาเลอนูเวลโลกนาฮันเม
1: อสิโดคาโยฮี Tiye ka chokhi thada hoda. Osiya ko kha tigi juki. Sichi phi vidokha tin tito johi.

0: ข้องปล่อยเสียงอามิวคนเมืองจินนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
1: อ้องปล่อยเสียงอามิวคนเมืองจินนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
0: ใครดีผีหมอกพ่อข่าวกู้เสียงเลี้ยว
1: ใครดีผีหมอกพ่อข่าวกู้เสียงเลี้ยว
2: พี่น้องเขาตั้งไหนอยู่ริโอซาอยู่ละอาขิงต้านใครเข้ามาพอกใจเขาตีต้านใครตั้งไหนนั้นที่ดักปีเสินไว้ช่างไว้ขุยห้องใครขุยวัดกลางโจจ้าช่อนด้านฝึกเห็นนำคำหลักหนาทั้งไหนจีเดหลักหนาชี้จินพินจงสู้จีเบิงยินนานเฮดอกเปียงหยามา42เปิงมาเดชโซเลวังอาเมียเตียล้างปองกันปีไรวันทั้ง5เลินทั้งเสินก้าขายเครื่องของกงโกซือเย็นทั้งหลงจี้โสบนเตอเห็นกุ๊กเห็นเต๋อของเจ้าออกเบาออกแข็งกำจ่อยฝ่ายการอุกจ่าอ้องการผ่านสร้างโหนหิงไขว้ตื้อจำได้สองเงินฝ่ายการอุกจ่าเต๋อลงไม่เนื้อข้อพิษเสียนเนื้อดีปีจำได้สองเงินปนเตอหกกุ๊กตีเย็นปีไรวันทั้งห้าเลนฝ่ายการก้าไขเข้าตั้งออกเติงเนื้อเติงเหาตั้งหลงนำเติมมาแล้วดีปักในสิบห้าไปสามดมฝ่ายเจ้าปู่สำลัดเตียงมือค้างเติงจ่าปั่นตั้งเติงฟิลิปปินมาจิงอาค้างน้ำปักไหลเนื้อเติงสูงกุ๊กไหลย้ำเลยจับทำข่าวชะตังเบอร์เจอไรเบอร์เลนหกได้เก้าวันเสินไว้ช่างไว้ขุยห้องใครขุยวัดกลางโจจ้าชวนด้านฝึกเห็นนำคำหลักหนาตั้งไหนจีเดหลักหนาชี้จินพินจงสู้จีที่ออกไล่อาถางปองจอมเนื้อเสินเอาไล่หมาชวนด้านฝึกเห็นนำคำติงเชียเชียงทงจื่อจะมาเมืองอินนันเจ๊จิ้มหน้ากันด้านหนัดนันขึงปองฝ่ายกันให้ตับยากองยาตู่ให้ฟังตั้งเป็นไอซ์ปินเจอไรเสินไว้สู้จีว่างหนิงทิ้งปองใครขุยเนื้อขุยลาดจับโนจอมหนังไว้ห่มจอมจงโก้กงชันตังตีตั้งในปักไปห้าปีต้องมัดฝงเสกจงโก้กงลงห้องชินไปตั้งเย้าอ่างเบี่ยงเก้าสิบปีเต็มเจอไหลตื้อดีร้องคึกคำหักหอมข่มกูมันเหมือนเติงกาเติมเมืองยินนันน้ำหนาตือตอนในตั้งใครดีอาป่วมหักหอมข่มกูมันเหมือนเติงกาวันป้าลูกวันเอ๋เท่าฝึกเอ็นซึกเป็นเนื้อตังอาป่วมปองการเติบโตเกิ้มมินตั้งอาป่วมผัวหันสั่งสอนฮักตังฮักเติงฮักเสือขุยจู้ยี่เขาวงในถึงตีล้มยี่นั่นเซินจันบินเซินฟูเอ๋อขังป้องกันเซินฝ้าสันไกเกอร์ไว้เจอไรสิบสองหนังพรมกันยินติฝ้า

0: hoặc biển giả đang biển cạn, y nản dân tới cả địa chỗ lỡ vàng à mía, tỉa lắng bóng cạn khác bị này mà. Chóm lặng khác cảng tỉa lắng bóng cạn, đi bế cả xa ca khải, cầm dây thì bản cạn mở, giáp thiền đoàn áma khảm xì phải này, thì đọc biển giả má xì xịp xóng bần. Đầu thố lỡ vàng à mía, hát tỉa lắng bóng cạn, này tỉa lắng bóng cạn, khờ tỉa lắng bóng cạn, tỉa lắng bóng cạn này đi này. ผู้หมายเข้าเมื่อเลื่อนหกได้เปลี่ยนวันในหูปีในเนื่องเรื่องตัวเลื่อนห้าถึงดียี่นั่งเสริมกงกงซื้อเยี่ยนเจ้าอีพินไทยตั้งหลงเหตุเมียนฝ่ายการค้าขายล่ากันสามิงสี่ปากชิบ้าเปิงตั้งหลงชี้โสหิงไปเศร้าหกกเตจิตถึงหมุนเยียนล้มคนมินขายคนหุบไหมปีในอ่อนตั้งสี่เลนว่างเข้าถึงหวกถึงแล้วยี่นั่งเสริมตั้งหลงต่างหมักไม่หมักต่อเข้าถึงหมาชี้โสจิตชิบ้ากุกเตหิงหมุนเยียนน้ำสีปีไก่หอมย้ำแล้วรีปักใดเก้าสิบเจ็ดไทเก้าลองจี้โสตั้งหนำมันอยู่ตั้งเติงเป็นโจรละพัดสามหุยเปี้ยขายเครื่องของกุ่นโหตั้งส่งโกถึงกระป้าจานคนหย่าเจ้าลำชิบพัดตีเต้ป้องเหตุเอาป้องเปี้ยขายสีเข่าขวัญอันเปี้ยขายเครื่องของเติงในป้องโหเต้จุลมในเลิศเนื้อฉีเลิศเวียงสามสิบเอ็ดหลังเนื้อเวียงทักอันเปี้ยหางโหห้าหลังเอกป้าชินเจียงเซินชั้นเจียนเจอปินทวนในพร้อมสีกูปีตัวถังย้ำจังในว่างการผ่านสร้างเจอปูม้าหมายตองสามบาทหกสิบเจ็ดเหรินในตีโจล้มเปียเหลออกลองโฮมกันป้องกันคักปีตั้งเปียงอยากโคจีจำได้เป็นลองเป็นผู้ไล่หมาเขาไหลพี่ไล่หมาแต่คงเจอโจล้มหมายังกูไฟเนื้อโสเฟยกงเยวจื่อจินจีในคักปีดีตอนหลังก้นป้องกันอกจ่าเฟยกงเยวจื่อจินจีเริ่มสื่อในสามสายเหรินหมากำจอยฝ่ายกันอกจ่าป้องกันผ่านสร้างโหนขิงไขว่เตอจำได้สองเหรินจอมหลังเดินไหลหุบใบใหม่ไว้ตัวถึงเบอร์สวยยิงไปสาวอาพี่หางปีเนื้อเตอร์ของเจ้ามีเสียงป้องกันก้าไข่สาวสองหมุนไปเหินฝ่ายกันอกจ่าอ้องกันผ่านสร้างโหนหิงไกวตั้งหลงจับให้สองเงินนำเตอร์มาสี่ปากไว้เจ็ดคุกตีเจ็ดหมุนเยนจานโจ้จีดีพีทั้งเจ้าเนื้อที่ปากไทยหกสิบสองไปเก้าฝ่ายกันอกจ่าอ้องกันผ่านสร้างโหนหิงไกวอยู่แล้วฝ่ายกันคักปีเนื้ออึ่งตีไทยมีลาดีหลักตามาเขาไหลพี่ไล่หมาข้อพินเสียนและวินดีเจียงโจจะป้องกันอยู่เต้ลงไม่พกซ่อมโพสนหันเธอหลังนินมักวันในในเนกลายเป็นอ้องเงินอ้องคำเธออาเมียเต๋อจำได้สองเงินหันเมื่อปีไก่ฝ่ายกันอุกจ่าเต้ลงไม่เหนือข้อพินเสียนตั้งหลงจำได้สองเงินปนเต๋อหกกุ๊กตีเยนวันป้าไล่โหนคนหนาสองเองไปเหินโปเปียงกันหมาเหนือดีปีดีเหินเต๋อจำได้สองเงินมวนสองเองเยนจอมหลังเข้าเมื่อแล้วล้มขายก่อนสงสูวังจันเมื่อสอยยิงไปเศร้าหกปีวันทั้งห้าเดือนฝ่ายการกล้าขายเครื่องของกุ่นโขเข้าถึงออกเติงเนื้อเติงเหาตั้งหลงจี้โสสาวมวนหกเห็นเปียดปากกุ๊กตีเฮียนน้ำสีปีกไก่โฮมย้ำเนื้อที่ปากในชบ้าไปสามผู้ต้านใครแล้วล้มฝ่ายเจ้าปูดินเจียนอยู่เมื่อเลื่อนหกได้เก้าวันสำลัดเดียงถึงส่งโก้อยู่ลำปากไหลป้าวันออกที่ไต้หวันในมีอาคังจวนซูจินจี้ชีตั้งตาลูจ่าไรตั้งจับปั่นตั้งตั้งฟิลิปปินปีใบไฟตั้งส่งโก้ขิงไกวตีกับปองเหตุอันห้องหวากลุ่มพัดดวงบูทับเบี่ยงน้ำปากไหลนั้นในเกี่ยงกับพิษเพิงโซโอปาติเนื้อพื้นที่ป่าทั้งหลงคิวจับเนื้อพื้นที่ป่าป้าจิมโอปาติขายังฝ้ากงเยและลุ่มกำผาไหลเกี่ยนม้าจิงโซอาคางน้ำปากไหลไฟตั้งส่งโก้หลงถังไฟตั้งส่งโก้เมื่อขังจงยางสลินปู่และฝงเสือตั้งบริการเพลินหกได้เก้าวันอยู่เลยสุดจะไม่ถีฟอกไหลมาต้านมาฝงเสือเติ้งไปเลยการอยู่วันในกาโป้ตบตั้งหีถังม้าตอบขันรองอันเหลียงเบนอาผาชี้วูจวงซื่อเซินจีแล้วฝงเสือเติ้งไปเลยการน้ำเดิงโจตั้งหีหลังหรือตกปลานั้นอ้องหมอกเข้าเมื่อเนื้อตั้งหีหลังกับตามต้านใครโหเออหมู่จือการเซินอันอยู่ป้าจานตั้งหีหลังในมีอึ่งตีลำไหนในยินเสียงเตียกมาผู้ต้านใครเนื้อโก้จะใจไข่คนนี้จู่แล้วตั้งอาฟูขันยูสู่ฟู่คามาเตอร์อยู่เมื่อเลื่อนหกได้เก้าวันเปียหลีอยู่เขาย้ำป้นกาวงหนึ่งในเนื้อเติงอาฟูขันปีอ่องตีหลำไหนโปเป็นเพชรลำดับลำหลวงทั้งโปเป็นเพชรเห็นกูมิวไหลตีเหตุได้ขนตายกาสามปากไปโก้เหลิงมีขนหมาสร้างกาสามปากเป็ดเชบ้าโกอันจิมใกล้ต้านไข่ไหนเป็นข่าวสลังเมื่อเป็นใจทุนต้านไข
1: ่เปิดเห็นผู้รองเข้าใจเมื่ออามิวปัดตั้นตันเฮิ้นเดียวอยู่เขาตั้งเบอร์หุ้มตึกจานเปิดเห็นผู้

0: ป้าเต๋อสำหรับถอมคำหมากอันห้องว่ายี่คำโจตั้งเหมาหลองยัง
1: ยี่คำโจ
2: หอย
1: ลาม
2: าตีตั้งที่สาม
1: ผู้บอกเบียกปันเปาว่า

0: 广播博雷拜面后，苏东河比朗学堂内有你今晚。
1: 云南三十块是那中式八大，中破个天三十块那个爱。
2: 云南三十块是那中式八大，中破个天三十块那个爱。
3: 南征越南，安天盟友们谈那个爱。你在浪漫世界是贵点的浪漫路漫世界的歌
4: 시감당아이컵쇼와함산이인데랑나시가좀동이고웅도랍도등근무군랍도자드바즈펑포나동공몸도시긴핀아캬무존미지산아이그락라이칸신슈뚜바시가유나몽도르다멀리실콩라시브론나아랑단응군슈원에시가시다랑아이고나시다무아양타안티몽단롱라이부가융가브루상지판타마자나시무아구통무숨러자루에시가是个提单我那旁习近平那么尊个贴木可我一百榜单呐亚鲁的是个专门的旁话个是大姑不如去亚他蒙多拉多等跟木棍拉多在个把子碰碰碰那东空蒙度习近平阿卡木尊密之萨团是那看是什么那安铁蒙多看是什么那密路兰木顿是不得爱密room丁切相与那蒙多他三观木格罗埃是来那皮栓兰团是那时人นำพามลุชาไรเด็กปันไอซาหน้าเต่าพังเรือมูปุงลีโนสมรุงไอมงตัวรับตัวมุมตูวังนินสะพองจูจุงไอสะพองท่าจนจึงดันไอมีว่ามงตันสะพองปาตีได้โดตอนไหนและใจมงานยิงเพิ่งไงถอยเพอขับคลุมมีว่ามงตันจังมูไขมูตับเคเพียนสมจันลำองดังลู่ไอจะคู่ชิงยิงว่าเพิ่งไงถอยต้มสัดเสียงอังสมุสมบมูเทกุมพรดันยูนันซูโลไอตับเคเพียนเทเซียงไอมอมุยอจอมไข่นารัมมาอลีอามาปาดีละเปากุมลันมอมุยเทเชื่อชการมูลิมิตไว้ชื่นปาดีเพอคงกามงตันเพอโซระพงเชิงรามซาเพอระชร้องไอมีชรดคัดบานาง่ายได้รับเรียนท่ายูนันมงโตมงจินชาอสุยาอคังโจนามงโตจึงคารวนกุมไลรับโตเรือรุงตับชิลคองโกยูนามงตัวมุ่งมั่นอารังตันจึงคาทุชมาเสียงอังละตันมุลิกรันไลกาติบสปราดเสถียรเรนอารังตัดสังวังจัดกบะพกากากันรามกาสระจุทุกนันสิงเรครังกินสลันระอังลำจุคุมสจ่าไอมูลามมลีก็สังกลุ่มนาละตันมลีสลคองตัวสปรอมุ่งมั่นอารังกุยตันอารังไม่ตันอารังกำตันอารังตันอายุคำลู่ไอลำทุชมาตันนาเรงไอชกามชาสตากรูปร่มใจยาสกอนไลก็น่าเจอลูไอแต่ยังสตาลง่ายก็น่าสตามงายังท่าอยู่นามงโตสว่าตุกุสุดตุดกไลกระจายปัญราก็นากลัวสมุดลูไอมุยงามทิ้งมสมมลีซาชมงาตุนาตุกไลกระจายมนูยังกดีทิ้งมีคุณกรูรือสนิชตุงาไอคุยมีกังท่าดับท่าตอนในจพันก็นามูลูไอแต่ยังสตาร์ลง่ายก็น่าสตาร์มลียังท่ายูนามงโตวุคันคูมือรือสังไอ้นำซีเวียงกดีสิ่งที่ชื่อมงารือมีกึ่งนามันยังปุ่งไอเดียนนาท่าทำมาจากนาจคูชื่อสิ่งกระทบคูโลจันรงไรมนูจะผ่านก็มงตันติ่งนานับไม่สมก็อ่างไอแต่จอมร่างยังไรว่าอย่างสักคงมาดูมงโตก็และท่าจางมดีสตัวไอ้งูนคำลาหรือจางนางูนปอมพอมลางูนมาคราก็ชินมาจุ่มล้านนาสว่าอุบค้างไงเนื้อสุดกันติ้งมาในคูจึงคาสว่าอุบค้างไงเนื้อสุดกันพกากามชา

0: 破嘎哭没看不爱是不爱嘎嘎爱
1: 是嘎嘛但嘎爱哭说嘛啥呢没看不爱是不爱点白度热爱你带浪那没看不爱是不爱点他正破不嘎他说嘛啥呢那热是容爱สมโตสมระมควันนี่ปังดันนากายยะช่องนันเอยุงชีโยมใจเทยุงชิดังมรันละเรื่องจอมควันเอน่าสมแซมิมันงูเอมควันช่องจอมตัดกา

ชิกามตัดงาไอครอบชวามชานียะมตุนนาไปหน้าลูนามคอนก็มจิมตาไอโซรามิหูแอมคอนเยมคอนเดก็มตุมมงวยตุมชิปโยมชายุงวยชิตังไพตังก็นาคอนชิปโยตันแอมคอน

หันทะกากาปุวีกามังโคติโจโยและสุจาวีกามังโคติโจกาโยกามังโคติโจโคโลโคนหันโคคือฮาคือทะกากาตานาฮิยันกาโคนหันโคคือฮาคือดิโตจ้าแต่ละนาฮานาลี

0: 风开心爬山云南不料不要冒干带皮心放靠干中内容发电月啦高山美
1: 风开心爬山云南不料不要冒干带皮心放靠干中内容发电月啦高山美
2: ผู้ฟังต่างหลายข่าวในข่าวสั้นใหม่ปองนี้ที่พิออกมีสวัสดีสวัสดีขวยเมกวางห้องพอมโจคำใจคำเหียนใจความสีจิ้นเพลินจงสูจีปากกำขอนักการจีเนื้อใหญ่นักอินานห่างคาดปีเยาวมา42ซองสนอกกำลังไปลงเมืองไขการตกเต้นปีเนไปอ้อนหาเดินตั้งเส้นการกาขายของมีต่างหลายลงปั่นกดเย็นแต่ห้องเจ้าถันใจและถันเนื้อพอมกันออกแห้งโซปาเหือวาทุล็อกกินได้ปุ่งนั่งอีกทำไรมานางพินเสียนการปลูกของสางรอดสายปากไปไปไหนนำสางลงปุ่นหกกดเย็นวันสารสือการปลูกของสางย่ำปี92หมื่นมู่ข่าวฮอตเวลาย่ำคัดไปอ้อนหาเดินพระเตียดเฮาสื่อของโคขับมาและค่ายของโคออกไปทำไรมาหอยปุ่นได้เสียผ่าปุ่นไป3ไว้เจ้าปู่สำเนียงวันนักบอลโนยัดพระเจ้าญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ขามรับอนาตาดีนำเมสุมดพระเตียดจงโกนันว่าเดี๋ยวกวายฟังขณะข่าวสารใหม่แคมป์ถีเดินฮอกรอเก่าคำสวัยชาวไว้ขวยเมกวางห้องพอมโจขยำไซส์ความสืบพัมเพียนใจความสี่จิมพินจงสูจีปากกล้ามใหญ่นักการจีเนียใหญ่นักที่ออกความหันในเส้นเฮาเคลียร์ตามไปซ่อนสืบพัมเพียน